บันโตสมตุสนิกจนกระโดดจีกระทำได้พิญญจิตหนึ่งอันตรจีนกรุบตุงจิตในประเทศจีนในเจ้ากัมพูชีสมกรม